ติมลสวมกลางอติเนนทิลกันสวยหูดนะกันทิลสวยตัวเตหีอินเลวง่ายท่าฉันเดี๋ยวนี้เลวง่ายท่างาอตัวปาติกันอินโซดเลยดนยาโอชิเซนับปุยโมเซค่ะกันเชฟกันติโรชิเซนะฮิกันดำชงทิลปุยโมเบิร์ตจีงามีอันนี้อ่ะชิเซนะติลเลวจวนซุ่มเล่ไปเล่เฮาสักนะฮิอันอมเซียอันนี้เลวอติเทียนันนี่อาจารย์จูเลวเฮาสักเอ็มเอ็มมูลามาเลวชิเซนะสีเลวอุลาดัมด้วยนาตินอมังอาด็อกเตอร์ตินที่ขันที่ช่างช่างนั้นเองก็จะงสุ่มเล่ไปเหตุการณ์จุดตาใจเด็กโบเล่าไงเต้ขัดยังอังที่ช่างช่างสิเสียเล่านั่งช่างช่างวางขานินนุ่นเสียอมเดาขานมันเทนี่ดัมช่วงนี้ค่ะจู่วางจวนเฮาสะทุรทุรสเฮาสิเสียสิเล่าไอจวนสิเสียนะคะกันนุนาทิลปุยโมเบรนิติเชียอินสิเสียนะกันง่ายปุยโมโดนนี่จุมิลำกงกันตีเวทีช่างช่างแต่จู่กันเชียต่างอายะโคเวลรำเฮาส์เดี๋ยวที่พ่อฮีอันเจียวจันจวนรำชิเซลค่ะอันเล่านิเจล่ะสังหิสมนิปทุมริโกตาพ่อโคเวลรำชิเซลเบิร์คจะปันรำนี่จะปันรำกันขึ้นจากตัวมาส่งจ้าเล่พ่อค่ะข้างอัติพ่อขานินเองที่เกิดมาจวนอินละกันเทนันขานินคงที่พ่อขันเล่นห้องไม่เทียจะปันรำที่ขี่รำชิเซลเบิร์กขานันปวงอันนี้อาชันจูอาชงอาเจงติดดัมเรยองค่ะอันหันจีร์เจียงอ่ะกลุ่มสมริยัดปลีขี้อันจอรัวลาจะปันรำชงอ่ะมีติดดัมเรยองอันนี้อันชิเซลติข้าเชียดเอ็มเอ็มอันนี้จูเกนีรำติจูเฮตุนาโปอินหันเชียอ่ะนอปังเตตุกินาติโปนุลาทีติเตขัดยังเตอมนุเลปาติโปและนอปันเดวไลทีเตนอปังติโปอาเช่นก็ชะลอนั่นสรุปตกวางเตอาเช่นเองเองนัดนะที่ปุ้ยเราตัวเชี่ยละไงที่พ่อขัดที่ปุ้ยตั้มตะกันอมันนี่กันนั่นสิเสียตกเราเอ็มมาอ่ะญี่ปุ่นรำมาญี่ปุ่นรำฮิโคเวลักรำสิเสียเบระอันเองอันชาลเทชันจูกันสรวางอ่ะที่อันเคลมเอ็มมาอ่ะลุงชะลออันอมมังเราบอกกันนี่จวนมีเท้าลุตุกที่อันอมเทียมเลนี่จู่นักินาปูอันรำมีเตวิดีโอเตปูนักินาเลนนนเลชินอุลามีเท้าลุตุกเฮอบีสันติอังกัลไวลวยอังอันเทียมันนี่จู่มอร์จะปันรำมาจวนขัดยังอังะอันอมเทชันกลางลอนเดวเตจู่เท้าเชไปที่ลันเอเทียมประคัดนาจวนมอร์ปัญหาจวนเท้าชะไปตำลำปังลุยลำซาติอันเอตำปฐมหน้าจวนไคเทอร์ลามันเอนะซาจวนจินีเตลโลอินจีอะพวกข้านั้นอันอินวาระนี่จูเกนี่จูถึงปุยทุ่มตุยเดียวแต่ขัดด้วยกันแต่กันอินวาระขัดยังข้าอันวาร์เวลาวโมกรีนตีอันอินนะซานี่จูจวนกรีนตี้ค่ะกรีนตี้ตะกินเทโลไม่ได้มีเจ้ารำอ่ะจวนทิ้งปุ๋ยเส้นหางอ่ะงันนี่ไม่จู่มั่วจวนจีนิมังอธิลสยามชิมเทียนเอเดียมันนี่จู่กันรำอินเดียรำคู่ตาคบปุ๋ยอ่ะเตปโปจีนิมังอธิลสยามกันวาร์เอ็มยาอีไวรัมอ่ะที่จวนสวิตช์จีช่างดอร์เตหีอลูนเบอร์เตนยาจู่วันจวนไวรัมอ่ะที่ควานินมีเท้าลุตุกนูโปป้าโปเท้าลุตุกจุนทุ่มนัดนาเวอันตำเอ็มันนี่ให้อินเดียรามาจุนทุ่มอันตำเอ็มันมีเจ้ารามาโปอันเงยโปอันตำโตอันนี้จวนญี่ปุ่นรามาเอโรจวนซาเตบงหุเตบงหุเตเลอดังอาสยามที่ดังชิมขามีเดลี่โปรดักต์ชิมแต่ขันเอทเลมันนี่จู่โมแกนี่จู่บงหุเตมังอาสยามที่เองจีสัตว์ทางอาเซียนเตที่ช่างเตให้อินไวชุมาเดปจีสินเตลเซลดูอาคติอังเตค่ะลาวชิเซลเนี่ยลาวันนี้ชุมาตุนทางจวนินเองมอินที่จีสินเตลวารุตุกเตค่ะอินบานสันง่ายด้วยนี้ชุมาจวนเกนีพ่อเฮียนินกันรำละเรทให้อินอันอินอังทรงสงครามสะพานรำเตมอรำชิเซลันที่ซาวด์เกาหลีเตนอร์เวย์เตข้างอังเฮาอังค่ะเวทีลาวมาอีละกันตีเวทีตั้มตักออมาเองข้างค่ะกันจีรจานะกันไงปุ่ยหมอค่ะง่ายนี่จู่กันเราตีเทเวตั้มตักจีงาอาเชนอาซาเราสวยตาอีละประคัดน่าจวนตุยเทียงหิมชัดตักเนียตุยเทียงหิมเจ้าอินค่ะกันอินตีหมู่ง่ายนี่ตุยฮีทิ้งกลางอาโปนี่เสียตุยฮีเฮตยาลุยนาระจังสิเสียชัดโตกังฮีอาตั้มโตเราเอ็มเอ็มมาอย่าจู่วันจวนอัตเทียมจวนฟิลเตอร์ตุย

ตุตายลายตักตะคาลัลเอ็นกอลีเป่าตัวอันทกินประเทศมังไงนาติลาอันนี้ตุตามาลาเองไงสังนั่นเองอากาศฟานีไอโซลอันนี้ไงสตูไฮน์อินสันเลวินโลไฮไงสะจมสันจมนกไปตาอัตตาเอกสังไงสังนกดิ้งโจดันมังไงไฟเรียมันทกินฤทัยไฮลลปาติลาโลเองไงสะสันจมนกมาเลเต้

0: ไอเต็นออกมาชุ่งสองช่องจู่แห่ง AI กันทีเตะโซเชียลมีเดียเตะปอนี่เสร็จแล้วไอ้กุ้งไก่เวลเวกไหมอะชุ่งมันน่าสัตว์ลุตุกฟังเตะวิดีโอเอ็นน่าสัตว์ลุตุกฟังอะมีดังเนี่ยนะอันไฟน์เบียกปอเราน่าสัตว์อันไฟน์เบียกปอน่าสัตว์เวลเราฟังอะเราอมเทค่ะอันนี้ตีนันนี่เด็กเบรนิมอันนี้จนอ๋ออันจู่จนอุตสาหกรรมเอ็ดเวลเสร็
1: จอ๋ออินเดียปอเห็นเองตุนไหนลูกอะเห็นเคสประกาศกันเนี่ยตุนทหารอเมดาบัดไซเบอร์ครีมบรันช์เดจวนเดลี่มีประกาศกุมสมนิปัสริมีค่ะอันมันนี่เฮ้ยอาชานะจูติคานโซเชียลมีเดียกันตีอินสตาแกรมกันตีอะเต็มมิลาร์เทนขัดทลักขัดติคานเอไอมังคานอโลเซียงอโลเซียมดังละมาทิลทะโลจงตักตักติคานอโลเตียข้างติคาอันมันตาจู AI มันโคลกหน้าวางแต่คันจวนจู่เราเลี้ยงอ่ะแต่โปคันจวนเองโอติดังลำเทนะแต่ค่ะเอาอุ่นตา AI จวนที่จีช่างช่างเฮมาส่งต่อรู้ดูว่าตุนชาเวคันเซาท์เกาหลีจวนมีประคัดคันโอติดังลำมีคาโดตาอปุตานี่ข้างแต่ค่ะอาทิระจวนมีขันโอยาอับปูเอาค่ะมวลพูดตะขันเสียมามาเซนหัวจวนอันเชียดชัวเลยผ่าตาจุงแต่จูโกดาเตนิงคิงดาปุยสานัสตักปุยสตัมตักเตค่ะอันโจยาเฮต้านิวส์โซร์ซาจันจินทาร์ปะคาตาลันดานเพย์จวนดอลลาร์มักตัวด้วยสมนิปันนี่เฮียลเตนิงโจยเตียวผ่าอันนี้จูวางอินเอไอฮีกับมามีกันเชียนนูรันสวยตากังขันฟิล์มคูร์ฮีง่ายลุกเดียวกับอัชฮานิชัดจูมาเซเจมเตปอมันนานซอกันมันซอนซอแมดุยตักตักอเสียมเทยอันนี้เราซองจวนล้มเวเลเด้เมนี่ข้างเด้อฮะอันนี้นะคะกันเสียดปอยหมอวิ
0: วมังตูมังตูคันปอยหมอแลนี่ติคาอรอนลังเจียงเวนี่เตรอติชอนินซิรนาลมาเฮนเฮตวยเตไลคานินคันรอนเซลูดูไลออมาเฮกินิปอเลคาซิรไลคันอะเทซิสเตดิสาร์เทชั่นชังชังเตassignments research paper te kan jiak thina chunga chuanin then khathian in ChatGPT kan ti te copilot grok kan ti te thil cha sang sang mai oma khami AI man theina sang sang kha chung mang chon assignment te research paper chapui pui kan ngai tua phak bak te po hi chung chuanin tha takin min sia sak de vek thei to mai ni times of india in july sang ni som ni panga ni kum lok ala ni chu khata ati chua phe kha chuanin zirlai za zela somriat paliatanga somriat paruk person khanin college chung college zirlai te chuanin an research paper se na tan ai khan mangti khan ron tar langa chumi na chiang takina siang taka ron lan tir chu mana kan mithiam ma sa ten thei top chuale khabu tang te thil cha sang sang atanga an ron chiar kho man ngai tua chua na tangan ji angkha ai zo kha an ron zia tir ta ti na nia chu chuanin tun lai zir lai te quality thleng in ang hong ti te po kha a sia thein alanga ti chuan ka chulai kan han sai lu du lai bera chu chung thiam na le ol sam na lam kha chu eng po ni se lo da tha tai la rin om lo na chi khat chu an ngal thei in a sia bok em o ti na kan neya chiang taka lang chu that chiat na kha kha na hring ngei do na ti chuan thil ol sam du na te kong ol sam zo du na thlang in ron sri langa chu chuan hei tun line ho sak thut du na te po kan han ti thenga chung chi sang sang chu heng ai hianin rin om lo na tang khanin kan moral te kan value system zong zong te kha aron mong ve ve thei ni ti lai kha kan zir lai tang point alang haling gan sri a ti chuanin khala khanin bel du te kan lanem ani lo point hei ai le sermon chung chang te po hi christian kan ni nangin คำเตปโอคะเชื่อทัศน์คอมเมนต์กันเชื่อสื่อดูกันเอง
1: AI กันทีฮีอัมมันเทในเหี้ยหัวหัวมเจ้าขบเมียไอ้ตุนนายอะเตปโอที่โอลสัมเตยินจอห์นบุ้งทุ่มจ้างส่งปลุกจุงจ้างข้าสารมันมีเราเสียสักเตะหันดีละชาเดลอินอรันเสียช่วยเทนี่มาเซขมีอาคารถ้าเราเที่ยงทิ้งปุ๋ยนั่นเดี๋ยวเราอันนี้นางคันทิ้งปุ๋ยทุ่มทิ้งปุ๋ยทุ่มอินตุมีน่าห่างอินนางเล่าอังเดวังคันเกี่ยมานี่อังคันดังลำในอัลเลนหมอกทีนั่นนี่จู่ๆเองเนี่ย

0: ไม่มีทิ้งสัวอาร์ตี้เฮ้ยมินจันพุยรู
1: ้เอ๋ลูกทับพังแรงแรงสูอินชายม
2: เอ๋ข่อยดำด้วยน่ะสวยวัดยังไงนี่กันตลานวัดโดนเนี่ย
1: ข่อยบ่ยี่กัลเทม
0: กัลเทย์เกจูอาร์ตี้อ่ะฮี
2: อีเชียนป้าชุกันปะเพย์เมงเอ๋อ